ดิ้นคลายงามให้คำหารอนคำหาบูจังรองฮันีบาสราวเดให้คาเรแมน

ให้ดินีนักน้ำมาลูฮอดินีนักน้ำไม่ที่ฮอให้ขอรมองหันยาจังมาดีรักยาจังให้ดังไว้ดังข้าบองดังโบดังข้ามาอยู่ไว้ที่ข้าบองดินีที่ข้ามาให้บาดเลือดยาจังเดชโวยดังยาจังนุขอรีบดาเดนาขอรียามามีเฮ้ยบาเบเลเขบอกหินจังเขบอกหินให้จะลังมาใช้ลองใช้ไหนบ้างมาใช้มาฮัลโหล